0: ไปทีเซลล์หูเปิดไฟเช็คกันนะคะ
1: Twenty-three, ten, twenty-three.
0: 133, 10, 4.